0: ทีนี้แม่นกว่าคิดคิดต่อคนหัวขึ้นทีนี้ว่าแกทำนกิ
1: ค่ะ
0: หัวสี
1: ่ KPYT KPYU The Voice of the Basque Yaqui Tribe